หัวใจผมมันละเป็นเมืองวางมาคือต่างกว่าข้าวหลังยานบ่ยังเป็นคนคันบ่มีเมียส่วนปอดแต่หมอนเทียมข้างบ่มีน้องอ้ายหลุดเบือนขาดผู้เฟื้อผู้ส่วนนอนได้